ร้องมาเป็นนั่นวันมาชายมาเป็นนั่นมาเป็นนั่นมีนั่นเองนี่ก็จุลิจงโอริเบกจงโอมามา